0: ไม่คุยอย่างคุยเตียวค่ะคุยเตียนาวัยแต่อีน้อง
1: Mrs. Taren
0: นี่ใช้เวียไอ้ยาก
1: ิตติกาอิงะ
0: นี่ไอ้เอ็มโอยคุยกิตติโคเรโรมาวรี
1: ไ
0: อ้นี่อาเตน่าเอะติคุปุมาวรีโมเตเฮน
1: ติริงาริงา
0: ริงาริงาเอะเตงวามาวรีโมเตโนส
1: เ
0: อไออูโอคาเฟ่เตงวามาวรีโมเตเฮาส์
1: everybody
0: อ๋ออ่ะใครจะมุยอนุกุยน่ะเป็นเทน่ะเมื่อว่ากับมาริเงี้ยเมื่อว่ากับพากย์อังเงี้ยคอยเทนี่เอ้าเตคุปุพากย์อัมโมเตทังอัตตาเอ้าเตคุปุพากย์อัมโมเตทังอัตตา
1: ทังอัตตา
0: ค่ะโอ้ไม่เตคุปุพากย์อ่ะว่ากับพากย์อัติยาเอ้าเตคุปุพากย์อัมโมเตทังอัตตา
1: เมน
0: ยาเมนคาเฟ่เอ้าเตคุปุพากย์อัมโมเตวะอินิโอ้การ์ดคุยมวยจะโคโรปากย์อ่ะยาโคเรโรคาเฟ่ยอร์มไม่รักตัวเองไม่ในโอ้ก็ตัวกัน
2: อิมุริไม่เต้นให้องาฟักตะกุตลังก์โคเรโรคาโคเรโรปิลิปิวอกาเคียรุกาโมเตียหัวอุตฟักกาคุยยันตัมาริกิคิเตเรโออิตะคายงาอิทีมาตาลุกาคิเตฟักกาคุยยันตัมาริกิอิมัวนวัตุอิตะโคหังาเรโ
0: อไม่หน่อยตัวราตุไอ้ตัวไอ้เป๊ะเป๊ะตัวนั้นรัตุตะคำไม่ยันไอ้เตคุปโอรัตุมามาทีมาตัวนั้นที่ตัววาตัวนู้น
3: นักขวัญช่วยโคเรโรปากะฮะโนฮุกิ
0: ข้าโอเล่ข้าเรโคเรโรปากะขึ้นตัวมาริกโคโรมาริกาตัวงาวังขตัว
3: ไอ้เปรย์ไอ้กุ้ย
0: โนเตเมฆไอ้ตัวมือตัวนู้นกว่าเมฆโคเรโรมาริตั้งแต่โคเรโรมาริน่ะเออร่ายเตระมาวินเอโรตุยโตฮุวาเรน่ามาตะคุโคเรโรมาวริอาตุคิดตะโคโรโอเคอาเวโคเรโรมาวริอาตุคิดตะโคโรโอเคอาเวเฮเมอาตุกิงาตุมาริกิราคิโคเรโรมาวริมาอิกาเมเปอโอเคเออร่ายโรตุยโตฮุวาเร
3: น่าเปเฮราตุปะเกกิวาลตุมาริกิคาทีมาตาราตุลาอุกิตโคเรโรมาวริ
0: โมอาคุตุมาริกิโอนายเนยเนยทีมาตาตุนุวาลตุบาตุนุวีวานาอุมายาที่มาตาควาเตโคเรโองางาตมาริกิราโมโยกิเตโคเรโรมาลีพากอารันเนคุเตเรโมโยอายาเววังไงยติมากุคุเตเรโอมาลีนานโอเรเรที่มาตาตุนวัตุวัตวายตะคมายาอิเตโคปุวัตวายอิงาวาคัตวะอควาอิเตอัตาอิเตโปะงาวาคัตวะคาเรวาคาเรเวโคเรโรมาลีกิงาตมาริกิราอากิเตโคเรโรราคิดโคโรมาเรียตากีอากุคิดโคโรราตากีอากุเดมาริกินะคุตตาอิตุนุเตเรโอเคตโมโยราตุคุตโคโรโรวานะคุตเตเรโอมาลิอานะเมเมราวะโอเคคิดโคโรโรมาอิกาโอคาเรวะวะคาอิคิโคโรโรพากะอามาอิกาเองนี่เมโคโรโรมาลิมามาตากูคายากุเคคายาอุเคโอคิเตติคังะโมเตอาโคอิอากุเดมาริกินะควาวานะเคโอคิโอโตมาตุบารินายะนี่คิดโมโมโยคิดโคโรโรมาลิOre de kaya ke te tika ngana ki te ngoi kore ai ko te ngoi kore oki ngā te mariki.
2: Ko ngā reo e nei, mai te tau kotahi mano e iwarau e waru te kau mātoru. Ko ngā kai kōrero o te reo irirangi e kia nei ko te reo o poneke, koruka broten o ngā rauru me ana te mariki, a hine hou rāua ko hine kōrangi. Nō reira e ruka, kua ngaro atu koe, kore rawa koe e ware ware i ngā uri whakatupu.Nō reira, moe mai i te moe ngaroa. Tātou te hunga ora, e taka tū nei ki o tātou reo irirangi, o tira ki te reo nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā no rā tātou katoa.
1: Nā te mānga e pāho te pūtea tautoko.
4: Toi tū te reo.
5: Love that.Yeah, better put more volume on that strum. More volume, yeah.